0: ราคาที่เข้าถึงนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยสื่อเวียดนามก็มีการรายงานว่านี่โฮจิมินห์นะคะได้แซงหน้ากรุงเทพและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดระดับโลกของ Time Out Magazine เป็นครั้งแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดของสตรีทฟู้ดครั้งนี้เนี่ยใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอันดับของเวียดนามที่ขึ้นมาอันดับแรกนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าหากนับรวมในหมวดของ Best Food Cities หรือเมืองที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งมาแล้วก็เวียดนามก็ติดอันดับตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะคะกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้อันดับต้นๆของตารางเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสตรีทฟู้ดเราอาจจะยังอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ Best Food Cities เนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีติดอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องของแนวสตรีทฟู้ดนะคะลองดูการจัดอันดับตรงนี้ได้ค่ะ
1: น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะเพราะอย่างที่บอกที่คุณลิซ่าพูดเนี่ยคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เป็นคนมองถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนให้อันดับไปเป็นคนจัดอันดับจากตรงนั้น
1: ใช่ซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยย่านนี้ปลอดภัยย่านนี้โอเคอะไรเงี้ยร้านนี้สะอาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าทุกร้านทุกที่จะ
0: ใช่ค่ะแล้วในแง่ของการไป

0: AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณกฤต
6: ค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
4: ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของวิธีแก้นะคะวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเรื่องของคำถามและของรางวัลค่ะ
6: ครับผมคำถามนะครับแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีปัญหาหนักวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่สายนะครับก็คือ A4 สายแล้วก็ B 3สายครับรางวัลเป็นชาจากเมียนมาครับ
4: อืมนะคะชอบมากเลยชาจากเมียนมาอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตทวนคำถามกับพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะคำถามค่ะแม่น้ำสายหลักที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงรายนะคะมีกี่สายนะคะ A มี4สาย B 3สายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
6: ครับผม
7: เชิญเลยครับ
6: ครับผมก็มีแฟนคลับที่จากเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อวันซืนนะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
7: โอ้โหครับ
4: exclusive มากเนี่ย
6: ก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกกนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายมากนะครับที่เราทราบกันก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแม่น้ำกกนะครับที่ผ่านเชียงรายนะผ่านตัวจังหวัดแล้วก็อีกแม่น้ำอีกตัวอีกสายนึงที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ำท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพวกมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะครับเขาเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกเนี่ยก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาศพกันที่ตรงข้ามกับที่

0: ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยผึ้งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางรัชฉานนะครับตอนเหนือของรัชฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศบลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟังก็คือมีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลายสิบปีละนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
1: ็ครับนี่ผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ของผมความรู้ใหม่
0: ครับเมื่อก่อนนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วไหลจากเทิงนี้ก็มาผ่านบ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลื้อนะครับชาวลื้อแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย 100% นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2เส้น

0: ลูกพี่รายการคนนี้เป็นลูกน้องก็อาจจะกึ่งยอกึ่งปึงอะไรต่างๆเขาอะแสดงไอ้บารมีความเหนือกว่าอะไรก็อาจจะเป็นปกติวิสัยที่ทำกันคือก็ไม่ติดใจกันหรอกแต่เผอิญว่ามันไปทำต่อหน้าพยานเยอะแยะแล้วพอข่าวมันออกไปเนี่ยตำรวจเขารู้สึกเขาถูกหยามเกียรติไม่ใช่ตำรวจ
1: คือแต
0: ่คนที่เป็นลูกน้องนะหมายถึงว่าตำรวจทั้งหมดเนี่ยฟังกระแสแล้วเนี่ยไม่มีใครยอมเลยบอกเฮ้ยเป็นตำรวจจะไปโดนในคนมาในงานต่อหน้าธารกำนันอย่างนี้ได้ยังไง
1: แต่ผมดูรายละเอียดจากเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่หยอกอะ
0: น่าจะมีเรื่องเคืองหนักอะไรอย่างนี้น่าจะมีเรื่องเคือง
1: คุณไพศาลคุณไพศาลเห็นรายละเอียดหรือยัง
0: แต่ยังไม่เห็น
1: ที่เพจหมาที่เพจหมาเฝ้าบ้าน
0: เขาว่าไงเขาว่าไงครับ
1: คือเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาพูดเขาลงรายละเอียดเนี่ยก็เหมือนไม่ใช่หยอกฮะแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นการทวงบุญคุณแล้วโมโหด้วยซ้ำเหมือนคือการเอาเรื่องเพราะหมาเฝ้าบ้านเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอดีตรัฐมนตรีนะไปเผชิญหน้ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับไปตบบ้องหูผู้รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ
0: ่
1: เพราะไม่พอใจที่ไม่ยอมช่วยหาเสียงถึงขั้นตะโกนด่าทอตบบ้องหูทั้งหัวทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างแรงพร้อมด่าถ้อยคำหยาบคายว่าทำไมมึงไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนะแต่ที่น่าสลดใจก็คือก็มีรองผู้กำกับอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ด้วยแต่กลับนิ่งเฉยไม่ห้ามปรามเกรงกลัวบารมีแล้วบอกลูกสาวสสคนดังที่มีตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะมาไกล่เกลี่ยกลับไล่รองผู้กำกับคนที่โดนตบเนี่ยให้รีบออกจากงานพร้อมสั่งการให้กำลังอาสาลากตัวออกไปจากบริเวณงานโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุบานปลายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของแขกระดับ VIP ทั้งอดีตรัฐมนตรีสสนะนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากก็มีรายงานว่ากรณีนี้รักษาการผู้การนครศรีธรรมราชก็สั่งการให้รองผู้การเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้วและในเพจนี่เขายังบอกว่าพันบทโทคนเนี้ยหวาดกลัวอิทธิพลไม่กล้าเรียกร้องความเป็นธรรมคือเท่าที่ดูเนื้อผ้าเนี่ยผมมองว่าโอเคเรื่องมันเกิดขึ้นก็คงจะไม่กล้าตามนั้นแหละก็คงจะนิ่งๆไปแหละนะครับแต่พอมันเป็นข่าวแดงออกมาเนี่ยตอนแรกก็คงจะตกลงกันอะว่าให้ไปในทิศทางนี้อะไรเงี้ยแต่พอผบ.ตร.เอาจริง
0: ใช
1: ่ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องการเมืองด้วยหรือเปล่านะเพราะคุณชัยผสมกันไปอ่ะเพราะคุณชัยชนะเขาก็ฝ่ายค้านด้วย
0: เขาเพิ่งจะออกมาวิจารณ์อะไรที่อะไรนะมีพูดเลยอะไรเอ๋ยอะไรเขาคุณว่าใครนะคุณวนุทินหรือว่าคุณอะไรผมก็จำไม่ได้ละแต่ว่าเขามีสำนวนเขาอ่ะ
1: ก็เนี่ยผมว่าด้วยไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยตอนแรกอะมีก็คือว่าก็อาจจะมีเรื่องจริงอะแหละแต่
0: ว่าเขา
1: ก็นิ่งๆแต่พอเรื่องมันเป็นพอเรื่องมันเป็นประเด็นคนเริ่มรับรู้รับทราบเนี่ยก็คงจะต่อสายคุยกันแล้วแหละก็น่านึกว่าจะจบอะแต่ปรากฏบิ๊กต่ายเขาเอาจริงอะ
0: ใช่
1: เอาจริงมาก็ต้องตามนั้น
0: คือฟังดูรูปการเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากเอาเรื่องหรอกแต่ว่าพอเรื่องมันบานออกไปแล้วเนี่ยมันผมก็เชื่อว่ามันเรื่องของศักดิ์ศรีค้ำคอแล้วคราวนี้ไอ้เจ้าตัวพ่วงกลับถึงได้พูดไงบอกว่าให้การให้ดีๆนะอย่าให้เข้าตัว
1: ครับ
0: เจ้าตัวเลยรีบต้องไปรีบแจ้งความรีบอะไรถ้าขืนยังไปยืนยันเลยว่าไม่มีอาจจะโดนเองไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนส่วนว่ามันจะไปกระทบถึงนักการเมืองเขาอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปเฉพาะหน้าก็มาอย่างนี้เพราะว่ามันก็ทำร้ายร่างกายไม่รุนแรงนี่ก็โทษก็อย่างมากก็ปรับ
1: แล้วหูโทษ
0: แล้วหูโทษ
1: ทำร้ายร่างกายโดยไม่ได้ทำให้บาดเจ็บ
0: แต่เพียงแต่ว่านักการเมืองเนี่ยมีเรื่องของจริยธรรมอยู่อาจจะโดนหนักได้อาจจะโดนหนักได้คือไปร้องเรื่องจริยธรรม อะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะมันก็เป็นเรื่องเสียหายภาพพจน์ของผู้ทรงเกียรติเขาอยู่นะ
1: ครับไอ้ปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องชายคุณชัยชนะเนี่ยก็เพิ่งจะโดนกล่าวหาเคสอะไรทำนองเนี่ยว่ายกพวกไปรุมทำร้าย
0: คือตอนนั้นเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชกำลังคั่วตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอยู่รัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยใช่ไหมที่เขาดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมแล้วก็กำลังเตรียมจัดโผครม.คุณชัยชนะเขาก็มีอยู่ในข่ายมันก็มีข่าวเรื่องนี้มาออกมาแล้วเขาพยายามจะโยงว่าคุณชัยชนะเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่มีการทำร้ายร่างกาย
1: มีคนเขาไปแจ้งความเนี่ยเขาไปแจ้งความกับสภ.ร่อนพิบูลว่าน้องชายคุณชัยชนะพร้อมพวกเนี่ยไปยกพวกรุมทำร้ายจนถึงขั้นบาดเจ็บในงานบวชนะก็เลยไปสอบซึ่งไอ้ข่าวตอนแรกมาเนี่ยมันก็มาทำนองเนี่ยฮะว่าสส.เมืองคอนกลางนะก็มีทั้งเรื่องราวทั้งตัวฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มาระบายความในใจมาแจ้งความเนี่ยซึ่งในห่วงนั้นเนี่ยคุณชัยชนะเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวนี้ว่าก็ไม่รู้ไม่ทราบข่าวเลย
0: ครับ
1: นะบอกไม่ทราบแต่ประเด็นของเรื่องคือมันก็มีข่าวเนี่ยโอเคจากคนใกล้ตัวจากอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีข่าวลักษณะทำนองนี้มาหลายครั้ง
0: ครับคือก่อนที่จะมาถึงขั้นบทสรุปเนี่ยผมดูที่คุณชัยชนะเดชเดโชเขาให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ตามจนกระทั่งได้สัมภาษณ์เนี่ยคุณชัยชนะเขาก็ยืนยันไม่มีเหตุอะไรที่ไม่สบายใจกันหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไปทำลงทำร้ายกันนะมีความเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนานสำหรับรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ท่านนี้แล้วก็ทางผู้กำกับก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คุณชัยชนะเขาพยายามบอกเลยนะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผมกับรองผู้กำกับนะตัวผู้กำกับบัญชาของรองผู้กำกับเองเขาก็ยืนยันว่าไม่มีก็ตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองตนเนื่องจากตนก็เป็นกรรมาธิการตำรวจในสภาซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกเล่นงานในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดเหตุการณ์ในงานศพตนและรองผู้กำกับก็ทักทายกันนั่งทานข้าวโดยการไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามและรองผู้กำกับไปที่มีการกล่าวหาว่าไม่ช่วยหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนก็ได้ยินว่าอย่างนั้นนะก็เลยโกรธคุณชัยชนะก็บอกไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยที่เขาปฏิเสธนะที่จะทยอนกลับไปดูครับ
1: กลับแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าวันเนี้ยเจ้าตัวคงจะต้องออกมาอาจจะต้องถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยหรือเปล่านะก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นใหญ
0: ่จริงๆเนี่ยข่าวล่าสุดคุณชัยชนะเดชเดโชคืออะไรรู้ไหม

0: ึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในเช้าวันศุกร์นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณซานาเอะชิบาฮาระผู้สื่อข่าวของเราจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
3: Good morning world
2: おはようございます
4: おはようございます
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ okay so how's weather in Japan because I just reported that there was a big flood in Chiba
5: yes I mean it wasjust unbelievable to have such a huge flood in the central Tokyo, especially in Chiba area. And there have been some people who had unfortunately passed away due to that flood. And as for yesterday, I live in Saitama Prefecture, eastern part of Saitama Prefecture. And we did have a very, very heavy rain. So it was quite unusual for us to have such a flood in these parts of Japan.
2: Wow, but the situation already like resumed to the normal situation already?
5: Yes, I mean, things are much calmer today, but according to the weather forecast, we will be experiencing another rain today. So, yeah, we have to be vigilant. Yes.
2: Yeah, and without rain, it's super hot, super hot, right? Without rain.
5: About indeed, like latter 35 degrees, 36 degrees or something like that. So it's hot, flood, and also we have to think about the earthquake in Kumamoto, which happened at the end of last month. So, yeah, natural disasters and, yeah, in Japan.
2: Extreme, huh? Mm-hmm. Okay.So, well, I remember when I was in Japan, like when it's come to summertime, you know, people talk about ghost stories. People love to listen and love to tell ghost stories, right?
5: Mm-hmm. Yes, my first topic is indeed about that ghost stories, and it's called Kaidan in Japanese. And during the Edo period in the 17th century, Hyaku Monogatari,or 100 ghost stories became popular, and it was a game where participants tell a horror story. Mm-hmm. And once the person finishes the story, one candle will be snuffed out, and the room will become darker gradually. Oh. And after the last candle was lit out, people believe that the real ghost or yokai supernatural creatures would appear. And kabuki and rakugo storytelling